0: ராஜாதி ராஜனுக்கு
1: ก็เทรด DW 13ผู้นำตลาด DW ผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373เคยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงนึงมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube TikTok และ Facebook PTT News ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับสำหรับเช้านี้คุณอัญชลิพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญชลิพรครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางวิทยุทางแอปพลิเคชันแล้วก็สวัสดีท่านที่เห็นหน้าเห็นตากันทางเฟซบุ๊กค่ะ
4: ครับก็
5: เสียงไม่ค่อยดีเลยพี่ไพศาลไม่สบายหรอคะ
4: ไม่แน่ใจฮะเมื่อวานรีบนอนเพราะว่าแพ้อากาศผมสังเกตว่าอากาศเย็นๆมันเริ่มลงมาใช่ไหมมันมีอากาศ
5: ชื้นมากกว่าไม่ถึงขนาดหนาวพี่ไพศาลเข้าใจว่าชื้นแดดไม่มาแล้วก็ชื้น
4: ครับ
5: ค่ะ
4: ก็เลยรีบนอนเลยเพราะว่ามีความรู้สึกแพ้อากาศอยู
5: ่
4: ก็วันนี้เริ่มต้นทำงานวันแรกของสัปดาห์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ5ตุลาคมหลายพื้นที่ก็น้ำก็ยังท่วมขังอยู่นะฮะก็คือปัญหาเรื่องของน้ำท่วมอุทกภัยก็ยังไม่หมดไปทั้งในกรุงเทพในหลายๆพื้นที่นะครับแล้วก็ทั้งที่เป็นข่าวและไม่เป็นข่าวนะบางพื้นที่ก็เป็นข่าวมากเพราะอยู่ในความสนใจบางพื้นที่ก็ท่วมแล้วก็แก้ปัญหากันแบบเงียบๆนี่ก็เยอะเลยนะ
5: เหมือนไม่มีตัวตน
4: เงียบๆโดยเฉพาะหมู่บ้านหรูๆนี่ก็เยอะเลยนะแลนด์แอนด์เฮาส์ฟอร่าวิวอะไรพวกนี้โดนกันระนาวเลย
5: ที่เจ้าสัวอยู่อะค่ะวินมิลใช่ไหมคะ
4: วินมิลนี่ก็น่าจะเพราะมันคือผมดูแล้วนะเส้นที่เคยในอดีตเคยเป็นฟลัดเวย์เดิมอะเป็นแนวฟลัดเวย์เดิมตั้งแต่ติดต่อมาจากปทุมธานีเลยนะธัญบุรียันไปยันองคลักษ์ไล่ลงมาเนี่ยกรุงเทพก็คือเขตหนองจอกเชื่อมช่วงปลายของคลองสามวาบ้างลงมามีบุรีนะแล้วก็ไปสมุทรปราการแถวบางพลีแถวอะไรพวกนี้จมไปออกทะเลแถวนี้เขาเรียกแนวฟลัดเวย์น
5: ะ
4: แล้วต่อมาเนี่ยเขายกเลิกปั๊บหมู่บ้านจัดสรรก็ลงมากันเต็มเลยอันนี้หนักแล้วเงียบไม่ค่อยได้เป็นข่าวนะก็ยังจมอยู่หนักอยู่เพราะว่าทางการก็ไม่ได้ระดมเครื่องมือไปแบบที่เป็นข่าวเยอะๆ
5: มันทำอะไรไม่ได้ด้วยมั้งคะพี่ไพศาลเดี๋ยวเห็นบ้านเพื่อนขออนุญาตเพื่อนก็แล้วกันนะคะเพราะว่ามันไม่เป็นข่าวแต่ว่าเห็นใน Facebook บ้านบิ๊กป้อมอ่ะค่ะกฤษดาธานีนะคะ
4: กฤษดาธานนท์นะฮะสนามกอล์ฟ
5: กฤษดาธานนท์สนามกอล์ฟ
4: ถนนอะไรประชาร่วมใจอะไรเข้าไปฮะคร
5: ับ บ้านเพื่อนดิฉันเป็นแฟนรายการด้วยยังเข้าออกลำบากมากแทบจะเรียกว่าไม่ได้นะคะบ้านดร.เอคุณอะไรนะคะอาจารย์สุชาติชวี
4: อันนั้น
5: ส
4: ุวรรณสวัสดิ
5: ์นั่นก็หนักมากแถวนั้นเนี่ยดิฉันมีเพื่อนๆที่เขาอยู่ทำงานการบินไทยอะไรพวกนั้นอ่ะแถวนั้นยังหนักมากอยู่ยังต้องใช้เรืออยู
4: ่ครับ
5: วินมิลที่ว่าก็เห็นเพื่อนใน Facebook อ่ะบอกว่าวันนี้กังหันมี2อันแล้วนะปกติเขาจะมีกังหันใช่ไหมฮะกังหันอีกอันนึงเป็นเงาอยู่ในน้ำค่ะ
4: โอ้
5: กังหันมี
4: สนามกอล์ฟอยู่จะบล็อก
5: กังหันมี2อันแล้วแล้วก็สระของหมู่บ้านก็เหมือนกับว่ามีปลาคาร์ฟเนี่ยไปเยี่ยมได้ทุกบ้านแล้วนะคะ
4: ไหลไปกับน้ำนะ
5: ว่ายมาให้ชมนี่เป็นแฟนรายการเราทั้งนั้นนะคะ
4: บ้าน
5: ระดับนี้เนี่ย2สัปดาห์แล้วนะคะจนถึงวันนี้ค่ะพี่ไพศาล
4: ครับเน่าแล้วล่ะถ้าท่วมขนาดว่าเป็น2สัปดาห์เน่าละยังไงก็คือมันไม่ได้ว่าไหลออกนะเคลื่อนถ้ามันไหลอยู่แสดงว่าน้ำมันยังเคลื่อนตัวได้แต่ถ้ามันท่วมอย่างเงี้ยมันคือมันขังก็เน่าฮะ
5: ก็แต่ว่าที่เป็นสารว่าสูบไม่ได้อะคือมันไม่ออกสูบไปไหนค่ะเขาสูบไม่ได้ไม่สารไม่รู้จะสูบไปไหนเห็นเพื่อนบางคนบอกวันนี้ขอพายเรือออกจากบ้านไปดูหน่อยว่าจะเอาน้ำออกทางไหนได้บ้างมันเหมือนอยู่ในบ่อน้ำอะค่ะ
4: ครับ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ลุ่มน้ำท่าจีนค่อยยังชั่วหน่อยนะฮะแต่ลุ่มแม่กรองยังหนักบ้านผมพี่ๆเขาส่งภาพมาให้ดูที่ดำเนินสะดวกเนี่ยโอ้โหสู้น้ำกันเพราะว่าพวกสวนมะพร้าวสวนผลไม้เนี่ยถ้าน้ำท่วมมันถ้ามันขังแล้วมันเอามันตายหมดไงเหมือนกับที่จันโดนทุเรียนใช่ไหม
5: ใช่
4: ตายยกสวนกันไปไงลาดบุรีช่วงปลายลงมาก็คือชาวสวนดำเนินสะดวกลงไปถึงอัมพวาและบางคนทีแม่กรองนะกำลังหนักถ้าเอาน้ำผันน้ำออกไม่ได้เร็วเนี่ยสวนผลไม้จะเสียหายเยอะส้มโออัมพวาอะไรพวกนี้นะที่ดังๆนะลิ้นจงลิ้นจี่อะไรเนี่ยถ้าท่วมขังสัก5วัน7วันเรียบร้อยมันจะเกิดความเสียหายกันอีกมาก
5: เห็นองครักษ์อีกอะคะ
4: องครักษ์
5: เขาบอกว่า
4: ธัญญะนั่นยังหนัก
5: เขาบอกว่าเขาหนักมากกว่าปี54ค่ะแถวนั้นคือเรือนเพาะชำต้นไม้ของภาคกลางเลยนะคะไม้ดอกไม้ประดับทั้งหมดที่ส่งขายกันอยู่แถวเนี้ยมาจากองครักษ์กัน
4: ครับ
5: ยับเยินเลยค่ะแล้วตอนนี้ก็มีปัญหาหนักก็คือเขาก็ทนให้น้ำท่วมฝั่งตรงข้ามคลองไม่ไหวปรากฏพากันมาทุบคันดินตอนนี้น้ำท่วมถนนหมดแล้วค่ะพี่เมษา
4: ถนนในรังสิตองคลักษ์
5: ถนนรังสิตองคลักษ
4: ์หน้าเห็นว่าบริเวณหน้าบสวใช่ไหมบสวองคลักษ์น่ะโอ้โหน้ำท่วมเลยรถเล็กผ่านไม่ได้
5: น้ำทะลักเข้ามาท่วมมันก็ไม่ใช่ธรรมชาตินะคะก็คือพากันทุบคันกั้นน้ำค่ะ
4: คือเขาบล็อกไว้เพื่อให้ถนนใช้การได้
5: ใช่
4: ตอนนี้บล็อกไว้คนที่เขาท่วมอยู่อีกฝั่งนึงเขาก็ไม่ไหวอีกฝั่งหนึ่งที่ท่วมอะไรอยู่ไหมฮะหมู่บ้านทหารผ่านศึกใช่ไหม
5: ที่องคลักษ์ก็เหรอคะ
4: ใช่เขาท่วมเขาไม่ไหวเหมือนกันนะใช่ไหมฮะเพราะไปตั้งกันอยู่ตรงนั้นนะก็ระบายน้ำออกจากหมู่บ้านมามันก็ลงมาที่ถนนก็ท่วมกันคราวนี้ก็ท่วมไปถึงนู่นเลยฮะไอ้ถนนเส้นองคลักษ์บางน้ำเปรี้ยวนะมันมีถนนเส้นองคลักษ์บางน้ำเปรี้ยวอะไรต่างๆเนี่ยก็เห็นว่าไหลช่วงก็น้ำก็ท่วมระดับที่เข้าใจว่ารถเล็กผ่านไม่ได้หลายช่วงนะ
5: ข้อรายงานล่าสุดเนี่ยนะคะก็คือว่าถนนรังสิตนครนายกนะหน้าบสวองคลักษ์แนวกระสอบทรายพังทลายทำให้มีน้ำท่วมขังผิวจราจรสูงสุดก็คือ35เซนค่ะเป็นไปด้วยความยากลำบากแนะนำรถเล็กให้เลี่ยงเลยนะคะสำหรับผู้เดินทางระหว่างกรุงเทพนครนายกทั้งสองทิศทาง ให้แนะนำใช้ทางหลวงไปผลโยธินหินกองแทนหร
4: ือ
5: ไม่ก็ไปน
4: ั่
5: นแหละไป
0: ไปวิหารดังเกลือเอชเชอร์กี้โอดะนารันดุขลุวยาบะกับปัดตัวเตฟันคัมทายฮัมபாட்டுக்கு குடும்பம் நண்பர்கள் எல்லோருக்கும் பொருத்தமான தேர்வு சன் கிரஷ் மெகா 1.5 லிட்டர் விலை 350 ரூபாய்
6: உங்கள் எதிர்காலம் ICPT வளாகத்தில் தொடங்குகிறது ஃபவுண்டேஷன் மற்றும் டிப்ளமாக்கள் முதல் இளங்கலை மற்றும் முதுகலை பட்டங்கள் வரை சர்வதேச அளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரிட்டிஷ் பல்கலைக்கழகங்களில் வழங்கப்படும் தொழில் சார்ந்த படிப்புகளை தேர்ந்தெடுக்க இன்றே ICPT கேம்பஸுக்கு வாருங்கள்
7: சக்தி FM
8: இன்றைய வணக்கம் தாய்க்கும் நிகழ்ச்சியில குட்டீஸ் கிட்ட கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு யாரெல்லாம் சரியான விடைய சொல்லிருக்காங்க கேட்டுருவோம். ஹாய் தங்கம்.
9: ஹாய் வனிதாக்கா. விடை 10 போக்கள். நான் தவசி குலம் வர்சிகா.
10: என் பேர் குழலிஹா. நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கான 10 போக்கள்.
11: ஹலோ வனிதாக்கா, நான் கலைநாச்சியிலிருந்து பொயின் கதைக்கின்றேன். பூச்செடியில் உள்ள பூக்களின் எண்ணிக்கை 10.
12: குட் மார்னிங் வனிதாக்கா, நான் வாழைச்சேனையிலிருந்து பிரபாகரன் பிரதீக்ஷா கதைக்கிறேன். நீங்க கேட்ட கேள்விக்கான விட 10 பூக்கள்.
13: காகலைய புத்தலிலிருந்து இவாஞ்சலின் பேசுறேன்.
14: குட் மார்னிங் வனிதாக்கா, நான் பண்டாரவளையிலிருந்து தக்ஷன் பேசுறேன். 4 நாள் மாலையில் 10 பூக்கள் இருக்கும்.
15: வணக்கம் வனிதாக்கா, நான் வெற்றி கடவுளிலிருந்து ரம்யா கதைக்கிறேன். 4 நாள் மாலையில் 10 பூக்கள் காணப்படும்.
8: 10 பூக்கள் அப்படிங்கிறது தான் சரியான விட. இந்த சரியான விடைய சொன்ன அத்தனை பேருக்குமே வாழ்த்துகள் பாராட்டுகள். தொடர்ந்தும் கேளுங்க. இது வணக்கம் தாயகம்.

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุภชัยแจ้งเปลี่ยนแหล่งงบไทย PBS ไม่ใช่อำนาจสั่งข่าวชี้ตรวจสอบเงินสาธารณะกับแทรกแซงสื่อคนละเรื่องนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงข้อกังวลกรณีการเสนอแก้ไขพ.ร.บ.ไทย PBS ซึ่งเปลี่ยนที่มาของรายได้จากเงินบำรุงมาเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยตั้งคำถามว่าหากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะทำให้ไทย PBS สูญเสียความเป็นอิสระจริงต้องตอบให้ชัดว่าอิสระตรงไหนจะหายไปนายสุภชัยกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาของเงินไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะมีอำนาจสั่งไทย PBS ว่าต้องเสนอข่าวอะไรห้ามเสนอข่าวอะไรหรือวิพากษ์วิจารณ์ใครได้หรือไม่ได้เพราะเรื่องแหล่งเงินกับอำนาจในการกำหนดเนื้อหาข่าวเป็นคนละประเด็นกันถ้าบอกว่าเข้าสู่ระบบงบประมาณแล้วไทย PBS จะหมดความเป็นอิสระก็ต้องตอบให้ชัดว่าใครจะมีอำนาจสั่งกองบรรณาธิการเพิ่มขึ้นและบทบัญญัติใดเปิดช่องให้รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงเนื้อหาข่าวศาลยุติธรรมก็ใช้งบประมาณแผ่นดินและผ่านกระบวนการพิจารณางบประมาณของรัฐสภาแต่ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลหรือรัฐสภาจะเข้าไปสั่งศาลว่าต้องพิพากษาคดีอย่างไรดังนั้นการอยู่ในระบบงบประมาณจึงไม่ใช่เหตุโดยตัวมันเองที่จะทำให้องค์กรหมดความเป็นอิสระหากมีข้อกังวลว่าการจัดสรรงบประมาณอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือกดดันก็สามารถออกแบบหลักประกันทางกฎหมายเพื่อป้องกันการแทรกแซงให้ชัดเจนได้เพราะการตรวจสอบและรับผิดชอบต่อการใช้เงินสาธารณะกับการแทรกแซงเสรีภาพของสื่อเป็นคนละเรื่องกันความเป็นอิสระของสื่อต้องเดินคู่กับความรับผิดชอบต่อเงินสาธารณะประเทศไทยสามารถมีทั้งสองอย่างพร้อมกันได้รัฐบาลเผยจังหวัดภูเก็ตพร้อมจัดประเพณีถือศีลกินผัก2569อย่างยิ่งใหญ่ 9-18 ตุลาคมนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตพร้อมจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่ 9-18 ตุลาคมนี้ไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธียกเสาโกเต้งถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีอย่างเป็นทางการในวันที่9ตุลาคมเวลาประมาณ 17:09 นาทีของวันก่อนเริ่มกินผักจริงสำหรับประเพณีถือศีลกินผักเริ่มตั้งแต่วันที่ 10-18 ตุลาคม 2569 ซึ่งจะจัดพิธีตามศาลเจ้าหรืออาร์มทั่วจังหวัดภูเก็ตต่อจากนั้นจะเป็นพิธีแห่พระรอบเมืองกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 11 ตุลาคมโดยปีนี้มีความพิเศษซึ่งจะจัดขึ้นในตอนกลางคืนพิธีแห่พระรอบเมืองจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-18 ตุลาคมของศาลเจ้าต่างๆในจังหวัดภูเก็ตในช่วงวันจัดงานบรรยากาศทั่วเมืองคาดว่าจะคึกคักเป็นพิเศษโดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยือนภูเก็ตในเทศกาลนี้กว่า 140,000 คนส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากจีนสิงคโปร์และมาเลเซียขณะที่ยอดจองห้องพักในพื้นที่เขตอำเภอเมืองภูเก็ตพบว่าคึกคักเป็นพิเศษโดยมีอัตราเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 10% เนื่องด้วยศูนย์กลางการจัดงานอยู่ในพื้นที่เขตเมืองคาดการจะมีอัตราเข้าพักโดยเฉลี่ยสูงถึง 80% ขณะที่พื้นที่รอบนอกอย่างอำเภอกระทู้และอำเภอถลางอยู่ในระดับปกติคาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนและเงินสะพัดในจังหวัดภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาทลูกเห็บขนาดเท่าลูกเทนนิสถล่มเมืองหลวงปารากวัยพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงพัดถล่มกรุงอาซุนซิอองเมืองหลวงของประเทศปารากวัยส่งผลให้เกิดพายุลูกเห็บขนาดใหญ่เท่าลูกเทนนิสตกกระหน่ำลงมาอย่างหนักยวดยานบ้านเรือนเสียหายจำนวนมากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดนอกจากกรุงอาซุนซิอองเมืองหลวงแล้วยังรวมถึงเมืองบริวารโดยรอบเช่นซานโลเรนโซลัมบาเรลูเกเยมบีและเฟอร์นันโดเดลาโมราในจังหวัดเซนตรันพายุฝนตกหนักส่งผลให้พายุลูกเห็บขนาดใหญ่ตกกระหน่ำลงมาพร้อมกันด้วยลูกเห็บที่ตกลงมาวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ 6-7 เซนติเมตรใหญ่พอๆกับลูกเทนนิสแรงกระแทกของลูกเห็บทำให้กระจกหน้ารถยนต์แตกเป็นรูตัวถังรถบุบเสียหายหนักหลังคาบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างต่างๆได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง ส่วนพายุฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่และลมกระโชกแรงจัดความเร็วกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้นไม้หักโค่นจำนวนมากเสาไฟและสายส่งกระแสไฟฟ้าแรงสูงขนาด 23,000 โวลต์ได้รับความเสียหายส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและช่างไฟฟ้าต้องเร่งทำงานตลอดทั้งคืนเพื่อกู้ระบบกลับคืนมาอย่างไรก็ดีไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากเหตุภัยธรรมชาติครั้งนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะปิดฉากการแข่งขันเอเชียนเกม2026ไทยกวาดเหรียญทองเกินเป้าเอเชียนเกม2026ปิดฉากลงแล้วอย่างยิ่งใหญ่ทัพนักกีฬาไทยทำผลงานจบอันดับ7บนตารางเหรียญโดยทัพนักกีฬาไทยกวาดไปถึง18เหรียญทองมากกว่าเป้าหมายที่สมาคมกีฬาประเมินไว้14-15เหรียญทองและจำนวน18เหรียญทองยังมากกว่าเอเชียนเกมครั้งก่อนที่ไทยทำได้12เหรียญทองและตัวเลข18เหรียญทองยังเป็นสถิติสูงสุดในการที่นักกีฬาไทยไปแข่งขันต่างแดนด้วยได้พิธีปิดเจ้าชายอากิชิโนะมกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีปิดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นที่สนามพาโลมามิซูโฮปาร์คเน้นไปที่การผสมผสานเอาวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมผสานเข้ากับดนตรีและแสงสีเสียงสมัยใหม่และส่งต่อธงเจ้าภาพให้กับประเทศกาตาร์เจ้าภาพครั้งที่21ในปี2030สหรัฐพบซากเครื่องบินขนส่งผู้ป่วยแล้วเร่งค้นหาผู้สูญหาย6รายหน่วยตรวจการชายฝั่งของสหรัฐพบซากเครื่องบินทางการแพทย์บริเวณนอกชายฝั่งห่างจากเกาะแนนทักเก็ตรัฐแมสซาชูเซตส์ราว32กิโลเมตรเมื่อช่วงดึกวันเสาร์และขณะนี้กำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายที่อยู่บนเครื่อง6คนโดยได้ขยายพื้นที่การค้นหาครอบคลุมพื้นที่กว่า 7,350 ตารางกิโลเมตรและได้เริ่มระดมเรือติดตั้งระบบโซน่าลงพื้นที่เพื่อสแกนใต้ท้องทะเลลึกประมาณ 80-90 ฟุตเพื่อเร่งค้นหาห้องผู้โดยสารหลักและกล่องดำบันทึกข้อมูลการบินก่อนหน้านี้สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐแจ้งเมื่อช่วงเช้ามืดวันเดียวกันว่าขาดการติดต่อกับเครื่องบินเจ็ตขนส่งผู้ป่วยรุ่น Gulfstream G100 ที่กำลังเดินทางจากเมืองบิวดาดินแดนพ้นทะเลของอังกฤษในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือมุ่งหน้าสู่เมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์ทางการแคนาดาเผยว่ามีชาวแคนาดาอยู่บนเครื่อง4คนเป็นนักบินและลูกเรือทางการแพทย์ส่วนผู้โดยสารอีก2คนเป็นผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยชาวเบอร์มิวดาข้อมูลจากระบบเรดาร์และวิทยุการบินระบุว่านักบินได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและทัศนวิสัยเลวร้ายท่ามกลางสภาพอากาศที่มีพายุนอกจากนี้พบว่าเครื่องบินได้ลดระดับเพดานบินลงอย่างรวดเร็วกว่า 13,000 ฟุตภายในเวลาเพียง2นาทีก่อนที่จะหายไปจากจอเรดาร์ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
3: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวเปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2ทุ่มถึง4ทุ่มทาง M-POT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-POT News โทร02-201-6373
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
5: இலங்கை, இங்கிலாந்து, பாகிஸ்தான் ஆகிய மூன்று அணிகள் பங்குபற்றும் இந்த மும்முனை ஒருநாள் போட்டி தொடர் இம்மாதம் 18ஆம் தேதி ஆரம்பமாகின்றது. இந்த தொடருக்கு முன்னதாக இலங்கை அணி பாகிஸ்தான் அணியுடன் 3 T20 போட்டிகளில் விளையாட உள்ளது. இந்த போட்டிகள் எதிர்வரும் 9ஆம் தேதி ஆரம்பமாக உள்ளன. சீன பகிரங்க டென்னிஸ் போட்டிகள் பீஜிங்கில் நடைபெற்று வருகின்றன. நேற்று இடம்பெற்ற ஒற்றையர் காலிறுதி போட்டியொன்றில் ஒலிம்பிக் சாம்பியனும் முன்னாள் நம்பர் 1 வீரருமான செர்பியாவின் ஜோகோவிக் 4-6, 6-4, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்றார். சீன பகிரங்க டென்னிஸில் 2015ஆம் ஆண்டு முதன்முறையாக விளையாடிய ஜோகோவிக் இதுவரை 6 முறை மகுடம் சூடியுள்ளார். இதுவரை எந்த ஒரு போட்டியிலும் அவர் தோற்றதில்லை. தொடர்ந்து 32 போட்டிகளில் வெற்றிகளை பெற்றுள்ளார். இதன் மூலம் ஒரு தொடரில் தோல்வியை சந்திக்காமல் அதிக வெற்றிகளை பெற்றவரான ஸ்பெயினின் முன்னாள் வீரரான ரஃபேல் நடாலின் சாதனையை ஜோகோவிக் முறியடித்திருக்கிறார். ரஃபேல் நடால் இதற்கு முன்னர் பிரெஞ்சு பகிரங்க போட்டிகளில் தொடர்ந்து 31 வெற்றிகளை பெற்றிருந்தார். இவைதான் காலை வேளையில் நாங்கள் கொண்டு வந்த விளையாட்டு செய்திகள். மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம். விடைபெற்றுக் கொள்வது என்றும் உங்கள் அன்பின் சி கே மயூரன். வணக்கம் நேர்களே.
6: ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபிளாஷ்.